านิวะกอกอเมียกอลินิสิมอนกะหุนอเอยวะโกโกโลบางานาติมิยะยวะจีเสญมังเกมามอนิตะนะญิโรเบมุนิยานังเอวะกะเกมามรดุนนอนวันโดสิเอเกมาเรอะตูโกโดลุตะกองเรียกุติเตยาโดเอมานะวินปิโยเอเตยะเลญะกามะกวงกะมอนอเรซวะวันวันกัว